0: 先叫
1: สวัสดีค่ะ
2: 阿巴卡巴
3: 你好
4: Good day
0: 不同的家乡一样的台湾生活
5: 欢迎收听新住民新力量
0: 大家好我是小英今天来跟大家分享一个生活新闻台中市开办新住民生活适应辅导班从机车考照烘焙咖啡体验到防灾避难和急救教学通通都有帮助大家更快融入在地生活培养实用技能只要涉及或居住在台中市的新住民都可以报名参加赶快找找适合自己的课程吧详情请下各区户政事务所或台中市政府民政局查询สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับเสี่ยวอิงนะคะในรายการบ้านใหม่พลังใหม่รายการที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับบุคคลที่น่าทึ่งจากหลากหลายเชื้อชาติภาษาและสาขาอาชีพแต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันก็คือทุกคนอาศัยอยู่ในไต้หวันค่ะ那今天我们的来宾呢我们邀请到了一位越南的新二代